บ่เป็นคนนางให้บุญสว่างได้เที่ยวไตแล้วสร้างมีบาปมาเล่นเข็นสร้างมีแว่นมาเล่นตองไว้ทำให้น้องหวังแต่แฟน

สั่นละพี่ชายเอ้ยรับจดหมายผัวแล้วเขียนมาว่าเป็นห่วงย่านเนี่ยไปหาควงปันใจให้ไม่พุ่นคุณพี่ยาคะนิ่งจากใจจริงเมียพี่มีคนเดียวนั่นคือพ่อบักเติงแม่นว่าเจ้าสิไปเฮงอยู่คนละฝากฝ่าตานั่นซองบ่เห็นย่ำกลางเว้นหรือย่ำเศร้ากินนอนเจ้ากะห่วงยาได้ความคิดห่วงหลายแท้เจ้าแง่มุมคิดไปหลายมันสิกุ้มกำลังใจอ้ายสิอ่อนบ่เป็นอันกินนอนย่านแต่เมียเล่นสู่กินเหล้าเข้าแต่บาเมียขอเอาดินฟ้ามาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบอินทีชีวิตถ้าคิดคงลงเลี้ยวบ่เคยเคี้ยวขั้นคนคือคนผู้เขาสัวผู้ยิ่งนอกใจผัวมีอยู่หลายมากล้นคนไต่ว่าแผ่นดินมีไปเบิดตลอดสิ้นทุกทัวของสังคมบ่ว่าเล่าหรือไทยเก็ดกินหินหีหน้าหน้าจิตตังนี้บ่คือกันดอกคุณพี่มีคนสัวคนดีถือทิฐิบ่ได้ใจนั่นก็ต่างกันเมียซาอุวานั้นมันบ่สัวเสมอไปผู้เขาดียังมีหลายผู้บ่ดียังมีหน่อยพวกปากหอยปากปูเว้าว่าเอาเมียคนสัวผัวให้ใจใหญ่กว้างคือน้ำแม่ทะเลเมียบ่ได้เพชรเอ้ถ้าปากแดงศพดอกผัวเอ้ยออกสังคมหาครบทัวไปให้คนเว้าหากินเบียร์กินเหล้าคนเขาเว้าไปทัวผัวอย่าคิดนั่นนี่

รียบแล้วได้น้องคือดังนั่งมาทีเป็นสติบริสุทธิ์หักเดียวเหนียวมันสันดอนเจ้าสีส้นไส้ขับไล่ท่านปัดใจคาลำคือสร้างเจ้าบิงเมืองออกจากเบื้องเมืองไงสีพี่เขาวงกดชีลีปลาดงลงคอยมาที่ร้อยตามคนลงปางฟ้าย่างอุ้มกันหาแนบข้างสลีพร้อมมาเกียร์หลังจันทจรตั้งแต่ครั้งกับบ่าบ่าววรกิจข้าวเป็นซักกุนานกมันเฮ็ดทางบางยาไฟลุกลามมาใหม่ผัวบินไปจ่อยบังให้เมียตายข้าหังอยู่กับลูกน้อยๆไปจ่อยหลุดบ่มาตายไปเกิดซาดนาเป็นบ่าบ่าววรกิจจันทจรนางยังคิดหลุดบ่ลืมพ่อดีนี่ละใจผู้หญิงแท้บ่พันแปรไปเป็นอื่นนี่ท่านทำบาปคืนโอ้ยคนเฒ่าแม่นเล่ากันซ้ายซะ

พ่อละพิมพ์น้ำบาจิตสามีได้ขี่เหือร้อยน้ำตามมาผัวบ่มีพ่อเลยขอเหือเน้นขี่โอละพิมพ์มักอีหลีจนว่านางห้องให้ไกลๆกะเล่านำตั้งแต่กำขี้หลีเท่ากำกาดำนางลุ้นยังหลงหักความกันหน่วยจนได้รถจะหน้านางไทยกับสังทองเงาะป่าพ่อปันหงกับกาขอให้ใจหักเทดำเลกะว่าเขาอัวเชี่ยมักกับเท่าบ่าเบาคูรู้แม่เอาคุณล่างกะสร้างตามใจเจ้าคอยบ่เอาผู้ใดซ่อนนอนน้ำใดเป็นคู่นอกจากเท่าคูรู้หักผู้เดียวเท่านั้นตายทิมกะสร้างมันใจของเมียเจ้านั่นกะสัตว์ซื้อคือกันละผัวเอ้ยแนวสำคัญผัวนั่งหวังห่วงน้ำมีดำหน่อยเมียสิคล้องคอยถ่าวันกลับมาพอบักเติงแม่นว่าเจ้าสิไปหึงคอยสิขึ้นฮอดทั้งยุ่งจักสามสิครั้งยุ่มจักส

ายขอดกะคงมองน้องได้สดใสให้พ่อแม่สมหวังตามน้องที่ท่านตั้งใจอย่าไปแล้วไล่ตามเพื่อนเชียมันจะเสี่ยงงานพอขุดดินกินเกลือ

แกสมควรแลท่านให้ดีเรียนเป็นนายได้ตำแหน่งทำแข้งคอกับแม่พอรังเกียจทำเสียสีทับทำพอย่อเมียเสียว่าดีทับทำพอย่อเมียเสียว่าดี